มาต่อครั้งเนี่ยมาจากกิฟหัวกอลซีฮอกโกลายมุยไม่ปีจ้ะนี่ใครกินเอาลามันเอาโตมุยแกกอลซีก็วิ่งไปหันเอาใจมีกุยหันเอาว้าวก็ใครไอ้ก็อาเกต้ามุยแกมีสยาก็อาลอยโตมาวีก็มุยกิเฟกิลังอีก็มุยกิลังอีก็อาปีเอาทำไมก็ทำวายก็คำเองไงก็ยามเนื้อวายหาฟังกันตาเนื้อวายฟิลาลาวเนื้อวายมามาฮีก็ทำวายก็ตักกี้ไอ้อุตวะเจนตักกี้เบกทาวทอลตักกี้เบกิลังตักกี้เบกิอาปิโอทำไมลาฮีไอ้ก็อาปิโอกุลาฮีตักวิกายก็อาโฮเทลก็อาปิโอกุลาฮีก็อาปิโอทำไมเบตาลีไอ้ทาวทอลFafetai, but Fafetai, Tala Marie, Sapate Fraus, your Mahina Rossi, Fafetai, Eki, Afetai, Tala Marie, Gemea to be, Same, Tolmo Fuma, Valu, Same, Yawan, Wikiko, go pick Yauki, go Malunga, Siawa, Governor Tokai, and Maula, Lovesiano, Same, Tel Valu.E goi maalonga si auwa une tokai a maulalo. Mafana ai au, fiefia ai au. Maalonga si auwa ka une tokai a maulalo. E fafetai o taula maari e. Ka apui au e mamahi tauhi beg mokwi. A fawa to onima te ria ita o ngāwhiri. Onima taumatau tene whamui au. Fafetai aki.Ai loto kotoa, punoui he tempare o e awhiona, whamalo I a hōwha, ho hua whā ko hōwha mo whaitonunga, kua ke whalanglangi ho tala o whā holu atu I he huawha kotoa. Whawhetai, peto e whawhetai, e ma whamalo atu e whainga maari e koe, huawha beho alo, sisu kalaisiko ma whamaui, amen.